ว่าวันส่วนเด้ยไว้แก้มไว้วันส่วนหลอกขั้นผู้ใดอยากมวนในเจ้าเต้นเข้ามามาเบื้องหน้าเบื้องตาสาวหมอลองหมอลำคิดอยากรูปอยากค้ำแล้วแต่เจ้าสิคิดใส่ขั้นอยากเห็นของใหญ่แล้วแต่เจ้า